0: โนราแล้วไงก็แค่พวกลำแก้บนตามงานวัดงานศพ
1: เราจะไม่ได้ส่งซ้อมตะเกียบและสักเต้ห้องโนราก็ไม่ได้ตั้งเหยียดที่นี่ให้ใครเข้ามาปูดูทุก
2: นี่ไม่สาบอกพี่ได้ยังไงล่ะลูก
3: เป็นไรไม่ชอบหรอกคนละตายวะเนี่ย

0: จะนวด
1: เป็นผีตาลูกเดียว
0: เสียงดัง

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

จำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังจางดานเครื่องเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กลับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.comสำหรับช่องทางเว็บไซต์กว้างกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงโทรกันเข้ามาที่074810ครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่14กันยายน2569ครับช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านฟังครับงานเพลงของขวัญใจผู้ชายรายงานครับนะไม่พิลมพรกับงานเพลงละครชีวิตมอบความสุขให้กับทุกท่าน

กรับท่านผู้ฟังช่องแรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังด้วยงานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานไม้พิลมพรกับงานเพลงละครชีวิตกับท่านผู้ฟังนะชีวิตของคนเรานี่ครับท่านผู้ฟังก็เปรียบเสมือนเวทีละครเวทีละครแต่ว่านั้นเป็นละครขนาดใหญ่ครับท่านผู้ฟังที่ทุกคนต่างก็มีบทบาทครับนะที่จะต้องแสดงตามหน้าที่นะกันลองข้องตนเองครับท่านผู้กว้างบทบาทหน้าที่ทุกคนเกิดมาพร้อมหน้าที่ครับท่านผู้กว้างและสถานะเช่นไหนไรมั่งกับเป็นพ่อแม่และลูกกับหรือพนักงานซึ่งต้องแสดงบทบาทนั้นๆให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ครับนะจากและตอนของชีวิตแบ่งออกเป็นช่วงวัยกับท่านผู้กว้างและเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกันครับนะในฉากในละครที่มีทั้งสุขทุกข์เศร้ากล่าวกันไปครับนะฉากสุดท้ายกับท่านผู้กว้างละครก็ต้องจบครับเช่นเดียวกันกับชีวิตจริงของคนเรานี่ครับไม่ว่าจะยากดีมีจนรวยล้นขนาดไหนกับสุดท้ายทุกคนก็ต้องพบจุดจบเช่นเดียวกันกับท่านผู้กวางนะครับขอบคุณท่านผู้กวางมากมากที่เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กวางทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กวางชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครซ้ำย้ำอีกทีกับ0748120055ครับนะวันนี้ไล่ใช้กับตีไดโทกันเข้ามาไส้เล็กครับพี่โอปากูลบ้านบางด้านครับไส้ที่สองวันนี้คุณน้องเจ๊ครับอยู่บ้านบางด้านเช่นเดียวกันส่วนไส้ที่สามวันนี้คุณน้องน้อยอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาไส้ที่สี่นี่ก็มาจากบ้านบางด้านคุณป้าใจดีกับคุณป้ากองครับไส้ที่ห้าคุณน้องเศร้าครับอยู่หมู่บ้านธนารีบ้านหนามกระจายส่วนไส้ที่หกครับนี่กว้างกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวจากบ้านหนามกระจายนำทีมโดยพี่ลงครุฑกับประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยกรงและก็คุณน้องไหลส่วนชายที่7วันนี้มาจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับนะชายที่8ครับสิงห์นครเช่นเดียวกันคุณพี่เช้าชายที่9พี่นุ่นชุมชนระวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะชายที่10ครับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลโครูปจางสุดท้ายชายที่11ครับพี่โก้ครับถึงใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไว้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะขอบคุณครับครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนะกวางว่านๆครับงานเพลงก้องทูลท่องใจครับนะแนะนำมาจากพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านกวางครับงานเพลงสุดาดอกขวามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้กว้างวันกับนางงานเพลงก้องทุนทองใจครับจอมควันใจครับขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะพี่โอปาคุณบันบางดานครับไอเกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้กว้างมากันที่โอโซไม้กาจวิตบันบางดานทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเร่งขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันได้ครับนะที่อุตสมัยกาจวิตบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องสี่ห้าหกต้องห้าแล้วก็หกครับตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุตสมัยกาจวิตบ้านบางดานครับนะสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกวางปลาย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อามอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำสิบเมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาศูนย์กาวอกกาวซ่องหาหาซ่ามอกซ่ามท่านผู้กวางโตไปซอกท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการน่ะโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตที่ได้แนะนำกันเข้ามานะอย่างยุทธบาลบางด้านครับวันนี้คุณน้องเก๋ครับโตกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าอย่าลืมครับหมอภัยกับคุณป้าใจดีคุณป้ากองคุณพ่อเพียนท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยามู่มิดนะบ้านบางด้านและทุกท่านครับนะพิเศษหมอไม้กับพิโยปากูลบางร้านครับนะด้วยความยินดีไม่คัดคองไม่คัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องโนมิเตอร์ครับข้างล่างภาพหมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

กลับท่านผู้ฟังโนมิเตอร์กับงานเพลงกลางลั่งผาบกับท่านผู้ฟังกลับตาคนอยู่เบื้องหลังนี่กลับท่านผู้ฟังนะนี่ก็หมายถึงบุคคลหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานสนับสนุนช่วยเหลือกับนะหรือว่ากับเคลื่อนความสำเร็จก็งานไม่ว่าจากกิจกรรมหรือบุคคลอื่นๆอยู่เบื้องหลังความสำเร็จกับนะโดยแต่อยู่เบื้องหลังนี่ไม่ปรากฏตัวกับโตหน้าสาธารณชนหรือไม่ได้รับความสนใจเท่ากับคนที่อยู่เบื้องหน้าว่ากันพนันครับนะไอ้นี่เหลืองก้องคนอยู่เบื้องหลังครับนะกลับมากว้างกันต่ออีกหนึ่งงานเพลงกับยังอยู่ที่บ้านบางด้านคุณนงเจ๊กับแนะนำงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยเถิดครับนะป้าเอิญว่าเพลงนี่ไม่มีหมอผลงานเพลงนี้แทนให้ก็แล้วกันนะครับนะคงจะขอไปครับนะงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยกับจัดแทนให้ครับนะนางเอกมโนราหมอความสุข

ผ่านเพลงของเอกชัยศรีวิจัยกับนางเอกมโนราขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณนงเจ๊ครับนะโยบ้านบางด้านในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับครับมาหมอบ้านเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตอย่าโรคกันชาตากันนานครับนะเดินทางมาถึงถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะคุณน้องน้อยกับพ่างอ้ายไปไล่วันวันนี้โตเข้ามาครับนะแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอให้กับคนที่ทันหลักครับนะกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอให้กับคุณน้องตานและทีมงานหมอราชพัฒน์สงขลาล่วงจำนานทันผู้อาวุโสและทันผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเฉลยดีกว่าอย่าโรคชาท่านานครับงานเพลงก็ไม่ปลอมบอลกับปั้นใจผู้ชายแรงงานไหนว่าจะคอยมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังรักจังกับนะเล็กๆน้อยๆก็ยังดูแลกับแค่เหลืองเล็กน้อยเธอก็คอยจะแก่กับตามานอยู่ก็ยังดูแลกับนะรักจังครับงานเพลงก้องพีเสดอขอบคุณมากๆครับนะจากคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามโยติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโต081354445โทรไปได้สำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนเดียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังสื่อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองไอฟรีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างกันก็ไอทันฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งไอฟรีด้วยครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยากับผมจ๋าเจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปสาธิตไอทันฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานครับนะเดินทางมาบ้านบางด้านกันอีกทีครับนะคุณป้าใจดีคุณป้าคงครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนะกระทิบดังๆบอกว่ามอบพิเศษให้กับคุณพ่อเพียนนงเจคุณพ่อเพียนนงเจแล้วก็คุณลุงโยป้าคุณบ้านบางด้านพร้อมตั้งทันผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะกว้างครับว่านานเพลงก้องทูลทองใจครับนะโปรดเถิดดวงใจแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ส่องท้องทูลทองใจเช่นเดียวกันนางแก้วอีกส่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

มนแคนแคนคูนครับนะเนยนำมาจากคุณหนองเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับวันในครึ่งต้องถึงเธอครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องมนแกนแกนคูนครับคิดฮอดทุกคนขอบคุณมากๆจากคุณหอกเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้ชมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อุทไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะสูนอกซ่องซี่อาหกตองอาระกอหกครับตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุทไม้กาเจวิตบ้านบางด้านนะสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ่องคล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองป้ายางโดยเฉพาะอย่างหญิงป้าแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ป้ายฟรีครับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามสิบเอ็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าหกเก่าช่องห้าห้าสามหกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการอ่านน้อยหนองอ้ามครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกทางร้านกันสักนิดถึงบอกกว่าความรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะควังเพลงกันโตอย่าโรคกันจาท่ากันนานควังครับงานเพลงก้องธนาพาโจครับ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องธนาพาโชครับนะดีเจไรแฟนครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาในนำงานเพลงเปิดเสริมเติมเต็มขอบคุณมากๆคอยสักครู่นะครับกระผมคอยๆจะย่อยจะได้นะครับนะจะไม่รอช้าท่านั่นแน่นอนครับนะตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านนำกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานครับนะคุณน้องแต้วครับให้เกียรติในนำงานเพลงก้องรุ่งแพทแลมซิ่งครับงานเพลงโชครักและกระต้อกันด้วยคุณน้องแต้วทีมันพี่ลุงครุฑเช่นเดียวกันครับชำรักจากเมืองชนอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับเดือนง่ายที่ริมโค้งครับคุณน้องเบาบานใจกลองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณมากๆนะครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานใจกลองและก็คุณน้องไรครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรดูในตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอเมืองช่องคราครับนะ081ช่างมาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับเรื่องเครื่องกรองน้ำย่อโคเวลุนเนียวพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเชื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนแล้วก็ยังบริการล้างกันใกล้ทันฟรีเจ็ดปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมใจเจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปชาติได้ฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันโตยังคงมีรายได้ฐานครับหน้าที่ใดโตกันเข้ามาเนี่ยนำงานเพลงครับเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับกำจับกำชาบอกว่าหมอไม้กับปีแก้วปีเศร้าปากพยูนครับนะแล้วก็คุณน้องตานทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคราครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงทีมานลูกเกียรติวกรรมเบาปลุโปท่านผู้กองที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยครับนายรกจาท่ากันนานงานเพลงก้องเน่เนติสักครับเศร้างามละโนดแล้วก็โต๊ะกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องแก้วสำนักเพิ่งไหมครับนะโรพีที่สิงห์นครซ่องงานเพลงงอก

วางกันต่อกลับยังอยู่เตซิงานากรคุณพี่สาวไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาผ้าไฟแดงสุรพลสบัดเจริญครับนะแล้วต่อกันโดยงานเพลงของรุ่งนภาดาราคุณกับเพ้อเลอนักเที่ยวครับอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากกับนะพี่เป็นและพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางให้เกณฑ์น้ำมันเปล่งกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโอ้ช่วยไหมกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู่นกซ่องซี่อาหกตองอาระก็หกตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เซนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีครับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการก็ได้ที่อ้ำยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำสิบเมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าสงอาหาจ้ำอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปชอบตั้มรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดถึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานเดินทางมาถึงในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะชุมชนชมวังคุณพี่นุ่นครับกำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์สงขลาในจังเวกจังกรึงครับซอยกาวท่านนนท์ไสบุรีคุณใหญ่เนียวครับอยู่ชุมชนชมวังชุมชนเดียวกันกับนาในเขตเทศบาลนครสงขลาควางกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาตากันนานงานเพลงก้องนุ่มนาเสียงเด็ดครับซ่อนเพชรซ่อนสุพรรณงานเพลงมอเตอร์ไซค์ทำล้นและกระโตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องก้องโซโยโซโยสายันสัญญาครับ

ท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญานามตาซิปโลครับนะขอบคุณมากๆจากพี่นุ่นชุมชนสว่างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาฟังกันต่ออย่ารอกันจ้าตากันนั่นครับเดินทางมาถึงส่วนศูนย์ตะมนต์ก็รูปจางคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาฟังงานเพลงนี้กันก่อนครับนะรัชนกซีโรฟันเคลื่อนฟันไหวกลางฟ้ามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญกับก้องพร้อมขอบคุณมากๆกลับนาจากชวนตูนตะบนโครุบจางคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงให้เกตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะทูน81ถ้ามาที่ซี่ช่องซี่อาโตไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะกวางกันต่ออย่าโรคกระจาทางกันนานฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญารักสาวระยองแนะนำมาจากพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านความทุกข์จงเป็น

กลับจันทร์ฟังคนที่ไล่ใจนี่กลับนะก็คือคนที่ไม่จริงจังหรือไม่มีความมั่นคงในความรักหวากันพนันกับแต่เล่พฤติกรรมในความรักหลักเพื่อเลือกกับจันทร์ฟังแล้วก็กบโจรหรือว่าไปปันใจให้คนอื่นรวมๆกันซึ่งแม้ว่าตัวเองกลับนะจะมีแฟนหรือมีคนรักคนคุยอยู่จริงจังอยู่แล้วแต่ก็ไปปันใจให้คนอื่นกับนี่คนไล่ใจผ่านเพลงก้องบุ๋มบวงดวงจันทร์กับปีโจไล่ใจกับแนะนำมาจากคุณน้องงเชื้อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลายังไม่จบเลือบเลเวลาเลือไม่กี่นาทีครับนะสำหรับวันนี้กราบขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ที่กราบผมพูดไปคือการกราบผมขอไปครับนะเวลาก็หมดก็ให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับโชคดีมีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมณ

สามเพลงดังในอดีตนะครับที่นำมาเปิดรายการวันนี้ก็ถูกแนะนำมาจากบ้านเกาะถ้ำนะครับพี่อุบลคนเกาะถ้ำฟังกันทาง FM VR Radio 88.75 เพลงของก้านแก้วสุพรรณและก็พงศิวรนุชนะครับซึ่งยุคนั้นก็เป็นยุคของก้านแก้วสุพรรณโดยเฉพาะเพลงที่ครูชลพลสุภเจริญแต่งให้ก็จะเป็นสโนน้อยเรือนงามรอยไถแปรเพลงดังนะหลงกรุงก็เป็นเพลงยุคแรกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเพลง3เพลงในอดีตนะในยุคที่การจะสุพรรณเดินเข้าสู่วงการรุ่นน้องของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับออกจากสุพรรณบุรีอำเภอ3ชุกเป็นนักร้องคนแรกในเมืองไทยที่ใช้นามสกุลที่เรียกว่านามสกุลตามบ้านเกิดเมืองนอนนะครับสุรพลยังสมบัติเจริญหรือว่าชัยชนะบุญนาโชตแต่ก้านแก้วสุพรรณก็มาจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเขาก็มาสู่เมืองหลวงก็เรียกว่ามาอยู่ที่วัดปรินายกวรวิหารเพื่อมาสอบสามเณรศึกษาพระธรรมนะครับวัดปรินายกวรวิหารแต่ก็อยู่ไม่นานนะครับก็อย่างว่านะครับศึกออกมาก็มาเป็นกระเป๋ารถเมล์รอสอบพ อที่อู่ศรีนครก็ถูกรังแกโดยอันธพาลนะจุดนั้นเป็นยุคอันธพาลครองเมืองนะฮะประมาณ2499 2498 99 2500อันธพาลครองเมืองทั่วประเทศทีเดียวนะฮะตามประวัติก็ว่าอันธพาลครองเมืองนั้นก็ถูกหนุนหลังโดยนักการเมืองนะก็เรียกว่าตัวผมเองก็ยังทันอยู่นะที่ประมาณ2508 509ยังมีที่กักขังบุคคลอันเป็นอันธพาลอยู่ที่โรงพักแหลมสายตรงข้ามกับบ้านผู้จัดการตำรวจภาคนะครับสมัยนั้นก็เรียกว่าเขาเขียนป้ายว่าที่กักขังบุคคลอันเป็นอันธพาลก็คือไม่มีกำหนดปล่อยถ้าเดินไปใกล้ๆกับคิวรถเมย์สายกลางสุดสายโรงพักแหลมสายนะครับยกนั้นเป็นยกอันธพาลครองเมืองจริงๆที่กรุงเทพก็ยังมีเกชาเปลี่ยนวิถีนักเลงเก่าวัดลำโพงหรือชัยนฤนาถก็เคยติดอันธพาลยกอันธพาลมาแล้วนะครับนะอาจารย์ชายบางสิงห์ก็ยังมีผู้มากบารมีช่วยให้อาจารย์สมเสียรพานทองเนี่ยได้เป็นนักร้องชื่อว่าชายเมืองสิงห์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงของการแก้วสุพรรณเข้าสู่วงการก็คืออาจารย์ปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับเป็นเจ้าของโรงเรียนสอนดนตรีขับร้องเพลงนะฮะจึงไปสมัครสอบดูก็ปรากฏว่าเทสเสียงผ่านนะแล้วก็ถูกดิวเข้ามาเป็นลูกบุญธรรม

ุรพลแล้วมาเจอเลยรุ่นพี่สนิทสนมดีกับผ่องศรีวรรณนุชนะครับก็เรียกว่าการแก้สุพรรณก็ทำวงดนตรีมาก่อนครูสุรพลนะครับแต่ครูสุรพลก็เขียนเพลงหลายเพลงให้นะฮะโดยเฉพาะคนป่าตาลนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติย่อๆเรามาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปฝ่าสายฝนอนุรักษ์อ่านไปดูทุ่งเก่าด้วยกันนะฝนตกทุกคงจะทุกต้องที่นะฮะสำหรับในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มนี้อยู่ด้วยกันกับ VR Radio 88.75 เวลาเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งได้รับการสนับสนุนจากอุรถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หรือมีรักนักฟังเพลงเก่าจะส่งเพลงเข้ามาครับ0843002556 0943563991นะครับเมื่อกี้พูดถึงอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรพานทองที่อยู่ในยุคของวงจุฬารัตน์นะครับมาฟังเพลงตามคำขอของหมู่3สถิงหม้อสิงหานครอีก2ผู้นานเพลงนะครับก็คือแม่ยอดยาหยีและอีกเพลงหนึ่งน้ำนิ่งไหลลึกจากหลวงกล่อมหมู่3สถิงหม้อ

ทะเลสาบสวยรัวลูกตาลนี่ก็เป็นคำขวัญของบ้านปากขาดนะครับเจ้าอาวาสปัจจุบันก็พระอธิการวิชัยก็เป็นเพลงที่ในหนังนะครับหนังชนะลูกหนังชวนเชี่ยวชาญผู้ขับร้องตามคำขอของบ้านปลายนานะก็เป็นวัดเก่าแก่300กว่าปีนี่ก็ถ้านับกันได้ก็คงจะอยู่สมัยพระนารายมหาราชเนี่ยยุคนั้นสงขลาเมืองเก่าวัดเขาแดงก็ยังอยู่กันที่วัดเขาแดงนะครับนะ361ปีวัดปากขาดมีเกจิอาจารย์โดยเฉพาะรูปของคงหน้าคงหลังซึ่งก็มีอภินิหารตำนานวัดป่าขาดลูกระเบิดถูกระเบิดฟ้าผ่าโคลนขึ้นตาลตกต้นตาลไม่ตายฟ้าผ่าก็รอดตายก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของวัตถุมงคลว่าอย่างนั้นยังเด็ดข้างพรตาพรานสาวบ้านซ่องชวนน้องทำบุญส่วนโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงเนื่องจากชำนาญเดี๋ยวจะได้ฟังกันต่อ0843002556094353691นะครับเดินทางเข้ามาครึ่งชั่วโมงแรกของเราขานตำนานเพลงทุ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลา0624565556ส่วนรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับลุงเรืองอะไรยนต์ไม่ไกลกับสมหมายคาสูตรถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081-357-4245ฟังเพลงต่อมาดีกว่าครับจากบ้านปลายนาค้างเงินอีก3ผู้นานเพลงI'm sorry.

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับสำหรับเอกชัยศรีวิชัยชวนน้องทำบุญเพลงที่ชำนาญขอมานะครับจะมีเสียงกันหรือเปล่านะต้องดูกันก่อนสำหรับเพลงของปีเตอร์โปรดิฟายจริงๆแล้วเป็นเพลงสตริงแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะนำเสนอกันให้สำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันไปส่วนทางคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาก็ขอเพลงเข้ามานะครับเพลงบุษบาของสุรพลสุปัจเจริญนะฮะเมนทอนพ่อครูสุรพลฉบับก็เรียกว่าลองมาฟังดูนะครับไม่แน่ว่าจะเล่นได้หรือว่ามีเสียงกันหรือเปล่าในเพลงเก่าเราชอบมามอบเช่นเดียวกันนะครับสองเพลงนั้นมีครับอยู่ในฝ่ายที่พร้อมที่จะเปิดพร้อมที่จะเล่นกันในด้านของคุณฟังที่ฟังกันอยู่ทาง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดไปซึ่งได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมครับก็คือสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอัจฉริยและก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกระแบงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลม

หน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250 0743114357นะครับมาลองฟังเพลงของปีเตอร์โฟร์ดีไฟคนโคราชบ้านเองกันบ้างกินอะไรจ้ะของท็อปไลน์นะครับไม่แน่ว่าจะเล่นได้เต็มสตรีมกันหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะมีเพลงเห็นหน้าก็รักของเสรีรุ่งสว่างรอกันอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน

ก็เป็นเพลงของปักใต้บ้านเรานะครับสำหรับบุษบาซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาก็คิดว่าเป็นเพลงส่งท้ายในชั่วโมงแรกกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่1ใน3เพลงที่คุณผู้ฟังรอฟังเอาให้ฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับเพลงของครูสุรพลคิดว่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับก็เรียกว่านำมาเปิดให้ฟังส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ก็เป็นเพลงจากคุณฟังอยู่ที่ทางบ่อยางสงขลานะครับก็คือซอย14ลาดอุทิศ1นะเดี๋ยวก็จะมาครบทรงชาติเสร็จก็ชั่วโมงที่2ก็รอกันอยู่นะฮะยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับก็เรียกในลำการถนนเหมือนเดิมครับสมัยคาสวิตบางดานสงขลาล้านรุ่งเรืองอรยนโลกไม้ผ้าหนาพันนะครับก็เป็นเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนดีกว่านะครับพร้อมทั้งเพลงตามคำแนะนำกันอีก2เพลงนะครับรอกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำขอ

เปิดฝังกันครบแล้วนะครับสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามา3พื้นฐานเพลงมาทะลุจนถึงชั่วโมงที่2ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 พฤหัสบดีที่24กันยายน2019นะครับความสุขของการฟังเพลงสบายๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันหรือจะโทรมาขอเพลงอนุรักษ์อ่านเพลงลูกทุ่งเก่า0843002556 0943563991นะครับอยากจะฟังเพลินพรมแดนใช่ไหมล่ะมารำวงประเพณีไทยธนาภาโชคก็มีอีกหนึ่งรำวงเพลงที่2ครับรางวัลรำวง

ไปหากินเมืองนอกที่เยอรมันนะครับปีกทองหลายชั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่บอกถึงอาชีพหมอนวดบินไปนวดที่เยอรมันก็ต้องเผชิญชะตากรรมต่างๆมากมายทีเดียวนะครับไว้พดเพชรสุพรรณก็มาเล่าถึงอาชีพหมอนวดที่เยอรมันนะสมัยก่อนก็มีระเป็นระวงย้อนยุครู้สึกจะเป็นครูจิวิจิตเป็นผู้แต่งเพลงนี้นะครับสายันสัญญาก็ขับร้องเช่นเดียวกันนะก็เป็นเพลงตามคำขอของน้องริมคลองสำโรงภาษิตทิดโพรงแล้วก็ยังมีขึ้นกระทบฝั่งของชายเมืองสิงห์เพลงเด็ดๆก็มาเรียบเรียงเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนต์และก็โรงไม้พระนาพันเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หรือคุณเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทยก็โทรศัพท์เข้ามาแนะนำเพลงกันได้นะครับ0843002556 0943563991นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะภาษิตทิดโพรงมีว่าเป็นยังไงกันบ้างนะมาฟังกันดีกว่านะครับขึ้นกระทบฟังก็เช่นเดียวกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับริมคลองสำโรงส่งเข้ามาจัดกันไป

มุมชาวนาจากพี่เอลยอดรักสลักใจฟังผ่านกันไปนะครับเป็นเพลงที่4ก็ขอบคุณที่ส่งเพลงเข้ามาต่อยอดเพื่อการอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งกับ VR Radio 88.75 ในช่วงนี้มีฝนตกทั่วไทยทีเดียวนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยอาจจะสงขลาหรือว่าจะเป็นเหนืออีสานภาคกลางภาคตะวันออกที่พัทยานะท่วมทั้งพัทยาเหนือพัทยาใต้นะครับโดยเฉพาะบนถนนสัญจรนะก็เรียกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศกันไปจนถึงวันที่27-28นี่นะครับฝนจะตกอยู่อย่างนี้นะเมื่อตอนเย็นนี้ก็เรียกว่ามาเย็นกันอีกแล้วสำหรับฝนนะแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้รถใช้ถนนก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องของรถยนต์นะครับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้โดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาเลยครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านอยู่ใกล้กับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะรูอย่างที่เป็นอะไรรถยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงของระบินภูไทยกันบ้างนะครับสำหรับเพลงที่จะเปิดให้ท่านฟังรับฟังก็คือเพลงที่ชื่อว่ายังไม่พอ

ก็เป็นบทเพลงของคุณพี่น้อยนะครับปัญญาโชไปทูลหรือว่ากังวานไพรลูกเพชรศิษย์สุรพลที่มีบทเพลงอมตะหลายผลงานเพลงโดยเฉพาะเพลงที่เคยดังอย่างอยากดังและก็อีกหลายเพลงทีเดียวนะครับเพลงนี้ก็เป็นบทเพลงที่ชาตรีศรีชนเป็นผู้ประพันธ์เขียนกันให้นะอยากกินรักสิ่งก็ยังมีเพลงลมว่าวอีกเพลงหนึ่งนะครับผลงานของชาตรีเขียนให้กับแต่งให้กับกังวานไพรลูกเพชรเป็นผู้ขับร้องเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอบคุณไปยังทางด้านของผู้สนับสนุนรายการต่อจากสมัยขาสวิตบางด่านสงขลาร้านลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับมาฟังเมดเรย์ของพิมพาพรตรีกันบ้าง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314-3573